0: ไปดาพาโตสังอาจิโกตินาดูก็พาโตเอวสุลโกสังอาจานามุสุลไปดาพาโต
1: สังอาจิโกตินาโยมาดูเลกะพาโตเอวสุลโกสังอาจานามุสุลไปดาพาโต
0: สังอาจิโกตินาโยมาดูก็พาโตเอวสุลโกสังอาจานามุสุลไปดาพา
1: โตสังอาจิโกตินาโยมา